นดาลับกันนี้ก็เป็นกันมาอย่างงี้บาฮาขมัดอุบเลยอมดันมโนมโนอุบริตนี่อุบาลาจาเนาะละนี่อุบาลาเกล็ดเนาะที่ประโลนองสงับกันนี้ก็เป็นกันมาอย่างงี้บาอุบเลยอุวาดยังไงวิพีดากะจิงอีตรงนี้สดังนี้กันนี้ก็โปรแกรมดากันนี้ก็จิงรอยกับเป็นกันมาอย่างงี้ยากันนี้ก็จิงชิชาบาอุบเลยจุอีเนาะวัดตังยาอวยรูกระจิงรายจุอิบะตันบอร์สเวร์กระจิงรายเป็นไอกระเต็งชีสปาเดลี

0: เงินเยอะมันเต็มมนุษย์ว่าผ่ายกันอีกกันเตียนกี่บ่ช่องกลกี่บ่ช่องสบายมั่วแต่ alright กันนี่ก็คือ message ของในคุบเลยคุบเลย RJ สงภาพเป็นเต็มจริงรอยเฮนดีนากาพลิมเอตราสกับอองตาลาดุมบัดเป็นบันเป็นสงับยาพีหังตู้ยากิคุณจังงะมังงะยาละดีบัดยาบารอกี่บ่สงับคุบเลยชิบุนงะอีกองเด้งมุขิมนาบฮอยมาปวนคุบเลยชิบุนเอกองเด้งนากับตาตุก็ message กับจังพีงานสัปดาห์ไม่พีตุก็จุบจริงไรตลาดตุ่มมอ alright เด็กกันดีกว่า message ของมึงนี่ hi RJ มังงะอีกองมุขิมเป็นตำจริงไรจังแอนดรูเอร์วิลบีเป็นสังกับยี่พี่สุบายบาชิดาอีกองน้าอีเอ็มเซียงอีบามารวินบาหน้าบาแฮปรังซาวเนธานบัดคุบเลชิบุน alright คุบเลชิบุนอีกองมุกเข้มงั้นสัปดาห์ยี่พี่ก็ต้องจังไรจังอีบาแอนดรูจันนี่ก็มีคำสั่งของมึงนี่ hi RJ สงูบัดสงูเทียงเป็นเต็มจังไรดิลชูราเลนะกับพลิมDil karista, all right. Lada om dan tepentem no falak kidil deko ngat right na kaplim garam masala ngakwa pet sngap skup hai barit ibahe nang tai baye it lang I kong deng kong wet I kong suba kong mukhem ibalating kong disusngi sia wanda wandari.อีกองนาจารวดพิดาหุนบะเล็งคอยบะเวลบะรูดอลจูจูบะบะบะมารวินบะลุงรินตะเทียงอีกองกอสตรันทรายนาอุมารอีกลูเตลดาบะเดียบารอกิบะสงับยากะเอฟเอ็มคุบเลยชิบุนเอะนาคำตัดกับเมสเซจกับจงพี่งานสัปดาห์มีพี่ดังตัวจงไรดิลจูราเลมัวมนุอินีงานทรายดีบ้านาอมกินเซอร์คุณผู้ชมเนี่ยบ้านานาคำตัดกันกับเมสเซจกับจงพี่งานสัปดาห์มีพี่กับตัวจงไรมัว alright กันนี่ก็มีจงเมสเซจก็มีให้อาเจมังไงบ้าบ้านาเมามีสงบภาพเป็นเต็มอยากกับจงไรเมรามันนาคับเพลมมันงากว่ามันเป็นสงบสงบให้พี่ห้องตัวบัดยาบาร์โรBut ya baru, okay. Kalau aku nak untuk kembali sibun, ya kan ni ke message ke Jong P di tangan sebentar mereka tu ke Jong Roy mom. Alright. Nak tanya ni, kau message kami ni good morning RJ. Dora pentem yang ngah ke Jong Roy Hindi, Mary, Jani, Jana, Nong Roy, Abijit, Bhattacharya mo ngan pen sengap lang ru ya.Kong suba ibaya ipida ibana barit kumju ya barok hot kuble shibun mo kuble shibun manu ini ngatarai piklam batai ka keteng kani ke jingrai imat kam dan ti lada long pa da ko we mo na marba kani ke jingrai miri jani da pi long lada long pa da ka keteng jong ka plim lada long mo ban suk suk ban wat alright kuble shibun ti kani ke we ka message ka ong ni pentam lem jingrai yang ai ba mau telup jong rana khar kongor okay kani ka long very ngam da sung thu bhai kani ke message ka dinga ngatarai di iba mau telup ikwa ka jingrai jong rana khar kongor to.Ngan sepentem dek jengrai ngan tarai ikwa dek nuwa nuru ke jengrai tambah kadai jeng ibak rana kar ngor ngan sepentem dek jengrai ke bong syat penang penang kun. Ti I hope ba pensung tenat ye gitu ke jengrai ti tangkat tu ki message kidang bun ben pulih tambah ka por pre kam syat yang abangan ngan pulih sa iki message dengan yang sangap syai ke jengrai bat ngan za dek ngan sa pulih bang iki message hadir bagi sangap iki ke jengrai ka we hadin ka we kene kedai ka Akashwani FM Jumpy.
1: Kibat.Oh, Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi Unkren Shaki Pahit Kari Haga Program Man Ki Baan Haga Sengih Ublai Arpu Pratrik Ujir Liyaw Arhajar Arpu Hunriyaw Haga Por Khat Wee Biji Menstem
2: Na Baru Aki Station Jongko All India Radio Bat Na Baru Aki EIR FM Channel Kentup Ya Baru Aki Channel Ke FM Gold Bat FM Rainbow Na Baru Aki Local Radio Station Na Baru Santli Ki Community Radio Station Kentup Ya Ki CBS Bat Vivid Bharti Station
1: Kajing Pen Kelasa Ketian Khasi Jantia Bat Garo Kanwan Mari Kuat Kajing Keren Jong O Menteri Rang Baduk Kari
3: Haga Juhi Kesngi kata ke por pravaje janmit pinsa yosngo biang yakani ke jingpen kala sekhetien khasi jangtia bat garu